0: รลเลอร์แปลเพมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: เตอร์ปอบแปลไฮโดรอนรำบอนเจงตองโปรตในบนลันกึศซอปอบไฮอันรับแปลเปิดประเจงและรับแปลแต่ปลาเลือดซานกระเจงปอบนอเอียงเกลรอตะมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลันเอียงเกลขึ้นตุกกว่างร่มหยุดยักนอนด้วยเพียงเบื้องปุลรอยเติม
1: แรงตรึงประจันปอกเนื้อเมอเอียงเกลรอตะมัดเติมกระตรึงบนลันลุมคุณให้พลันกำปอลบรรยากาศแรงปมนรุปตึกเงยมนงเบระปมให้ตรุษตึกเงยเจนรุปจารตะลากมงหอแก่เดิมปอลนำให้แก่หอสะตัวนำเจริญบันเตล่าปลอเลือปลอแขกบุกนำสะตัวนำเจริญบันทึกลอยปลออันตมรลองจอยนาปอบแกมให้ปิดตู้อินเตรียมนารเกย์บำจึงกองจีฮันเรียมกระต่อช่างปิดเจกึดเฟิงตรงหนึ่งนอร์แปลมให้ปิดมินวันนี้ปนันกำปอลดังประดังสะตัวนำเจริญบันเตล่าปลอเลือปลอแขกบุกนำจีฮันเจ้าปลออันเวนักเลือเติมฟางปลอแขกลุกนำ
0: เพราะแค่บุกนำโดยแกริงสกปรกเยบสาบันพันยบาร์นาเรียงลับนอเบอร์จากยาวสาจิตองสินกลายประมาเรียงกลักพรักวิมกราอึ้งตุงทางไอ้เจ้าไรเบอร์มีจัลเดิงลำแก่เยกันรถปมนอดองลำคนนักปูนปลื้อไปยัดมังอังดึงเงินแอ้ตีปอร์กวลจะเริ่มยันตุงทางสาจิตกวลจะกรับตุกีเลือบรอกเกี่ยวมาลำคนนักโดยแกงยืนเดินตาบรอกกวลจะบอลลันลำอันโดยแกนอเปิบอื่เดินบนเดบนลานเติมมีการสะยี่ยาวไปควักสินจะตาไปเติมนอปวนควักปรอกิโลเมตรอารมาแต้บานพามจะตาปรำนาเฮงนอจวาตรองแซกปรอแค่หลุดนำสะวิลำคุยนักอึ้งปูลปรอเลือนักตรังเรียมระอาดักกินมันนักตรังอีกลสักยันตันเดบนลาน
1: เล่นดอนเล่าดองจารตะกล้าเกรบหนุ่ยสักลับตุบเบิลเป่าเกตลังเปราะกุลจะเกิลอันซอกมามสักจาร์ก่อนเจงปอลเปราะเกิลอันซอกมามสักตาเนโกเปราะดอนเวียนเนลเปราะเติมนำบริยปราตากรับตุกดานำจารห้อยเจงปอลเปราะลำหุยนักเอเกะตะนังแคเกิลอันซอกมามสักเติมนำบริยปราเจงเล่นดอนเล่าดองจารกุลจะตามปลเปราะจิกเก้ปอร์เฮงปอจะปรำนาในกูเปราะดันเวียนในเลือเปราะสากปื้กองดานกรับตกฟลบอลมาทดตันอันเจหันกองดานสะหัวโฟนักเจนันมัดซักบดีสากเกลันสองหามซักจิบเอ็นหันโดยแกซอกไปเฮงปอจัดลำหามกันเติมนอดลำหามโดยแกซอกคอเจนเติมตกเฮงกระยันหามซักบดีกรับลำหามตกตันในกอบจีนยักตัวปอบบิกรอกรับตกเฮตกินเติมจารเดิมก่อนเจงอักเตอร์ตำนำปอลเปราะเกลันซอกหำซักเพื่อเล่นดอนระดองจารเจลำหุยนักอักปอลเปราะล้อเอเกลติมัดลังโดยแกอักในโกเปราะดอนเวียนเจฮันในเลือเปราะเป่าเกตลังเปราะดองหนึ่งนอมให้รับแปลมให้เปราะล้อเจฮันรับแปลมให้โปรสะตัวอันนำเยรบันทึกลอยเปราะอันตำลองโยนนอเปอร์ไปแก้มให้รับแปลมให้เปราะล้อรับแปลมให้โปรเจฮันกึดนะดองหนึ่งนอมให้
0: ตุกระลองคอแก่งแข่งไปเรียงปอหยิดเนาในสักระลองตักเงียบยักกันระลองเติมไม่วิติงกรับสักนี่ระลองยิ่งกึดเฟิงเดือดเติมจวยนอเปอร์เพียมยักกันดองดึงหน่อมให้อึกเปิดประลองลำขึ้นนักแอกลโดยอันดองตาบรอยเลือดอุ่มคอตุกอันตำระลองเกลียวคอยิ่งเกินปอดุบลอันกึดเฟิงเปรย์กรับปูนบรอยเลือดกึดหน้าดองดึงหน่อไอๆตาบรอยเลือดงันแอนรุ่นดิสักตาเพราะตำระลอง
1: ตานตุกซาเอฟเฮดลังประกาศแฮร์แอบดังสักยันยันเดวิร์นักยางจารตะกลากก่อนเจงเปิดตู้อินเตอร์เรียมนาเกย์บัมจิงกองจีฮันเรียมกระต่อช่างเบอร์เนมโปลเบอร์ไดติดมัดตุกตัวเรียมแก่ประหยัดไปนาคอนไซสักเรียมเรียมเมินตุกแฮรับสักคอนไซมราเดินอินเตอร์เรียมบัมจิงกองจีฮันเรียมกระต่อช่างเบอร์เนมโปลเบอร์ไดรางละอันกึดเฟิงบัมจิงกองกระยันหับเรื่องจึงกองอันตีเรียมรับแปลบำเด็กจึงกรับตุบลกรุบบำจึงกองยะหันกรุบตัวช่างยะหันตีเรียมกรับเปิบบำจึงกองตกฮีร์บนบอลดูอันตีเรียมเจียงปอลเปราะลำหุยนักปอลเปราะปลาตาหยดยัดเร่หน่อยยาวนับกันตีแอเปื้อนเองปอลเบ้เกร็บหนุ่ยสักตุบลหุยลำนักเปราะเลือดสาดเวิร์ดในสักจอมเฮกแฝงเจียงปอลเปราะเจ้าบัวละเจ้าตาเปราะเลือดสามกระเจียงปับนอดักกระเปิบเจียงตกดำบอลเองปอลเบ้ยะหันตกดำบอลแต่ยกเลือดดอนดากองเกิลบรังไงตัวเฮียงสัญญาพามเกร็บหน่วยสักตุบาลใส่จืมตามก่อนเจงเดบเจ้าฮินนำรังลตอร์ตาปุงฮีฮันรบ้า
0: ฮีนำเดินนักดักแอร์เอประจุประมิดวงนอดดองตะบรอพามเด็ดกะหลักพรักเดินเดบเจ้าตาปุงฮีกันอีปลุงบอลกรงโกน

0: tục bọn ác cơ bông hi ghem tục gỗ đâm yên gà sạch dân nắc trang tập nọ sẽ tâm hoa chiên bồn bộ lầm khi nắc ở dòng phân ngăn bơ lử đoàn đặc công cơ bộ ngách đủ khen sinh dịch phân bởi đi yên gà bởi bởi chiên tình hiệp bản lan cơ mọ đủ bờ grip nùi sắc trâu tập khen cho đầy đềm ra chiên của xây gỡ ước một môn lơi xa cả đồng vanh rơ kiểu ma đi bơ đủ năm đềm ra cơ hình càng răng đạp bốc ta còn xây dành bỏ lơ bơ gấp bổng hi hi điểm ra dưới cảnh đi bằng lăn kiểu ma gấp tụt văn ta bỏ gần răng ta còn say
1: bởi ta tâm en hôm kè ức trầm bòn gồn tục vích hay so kè hẳn tục chung gung ta còn say rồi vành hẳn ức còn say sạc trô hẳn tục đặc mai đặc phô bà bòng hẳn tác nung chân tác chùi hẳn tục âm tục rồi vành
0: đi ai so gứt lặng lọt lớp riêng kiểu ma đạc ạ thơl khe ạ chú lời ngăn đạc phúc ta còn say
1: tí ai so kẻ này tây tương sạc tù bờ nắc trăng còn say âm tu tầm thật tiên ai lời ngăn cả cúc ta còn say tầm khèn cho hàng tài điểm ra
0: bây giờ nghe khăn gấp bụng khí nắc trăng tí lá lấp cái bờm gần răng gân ta còn say tâm ơn rô anh còn say âm tu đặc may đặc hốc nung chẳng đá tí ai so kẻ này tây tương sạc tù bờ
1: vừa nếp một lần gầm bồn ตำฟังนังแคดองนังนอมให้รับแปลมให้เปิบมินยานรับแปลมให้โบรเย็นตรดนิสักตันให้บนลานนังขารับแปลตะบราลึกซานักดังเปิบนอเสตัมนอเปิบซอมพันงันเอดองนังนอมให้จีมก่อนเจงรับแปลมให้เปิบกึดเฟิงตาฮีไตกรดมกรันเจงเปิบนอในบนลานจีหันดังประสาฟัลไปตีอันไอเจนประลึกซาห่อเจงประลำหุยนักแอกัลบุจารไปตีบนนิสักหุยลำนักร้านตุนโบรประมยิตปอเบื้อบุจิงตรีตาไอเจนนอกึดเฟิงดองนังนอมให้รับแปลมให้เปิบเม้นยันรับแปลมให้โบรเบื้ออะไรจาร
0: ยีเบอร์ตุนำกุดลำคุณนักรันตุนโบรพรำเจรปอรับแปลมให้โบรตายจารตะลักบกลอร์ลำคุณนักแก่งยืนเดินแก่อึ้งปูลโบรเลอร์เบอร์กนุกกนาลำคุณนักเติมตรองนรูปตกห้างนักนักเบื้องโบรวิ่งโดยดองประกาศลำคุณนักกระเปิบดองหนึ่งนอมโบรนั่งข้าโดยนักตรังกัลยันเอตีตาปุบริเจงบันเดบันลาน
1: กรัมปลระอาร์ลำหุยนักยิงลำอันเฮกนอปรักกระระอาร์เบอปัดนังนารบุเนบุลานสักนักกระระอาร์ดองนึงนอร์แปลมไฮโรตากรัมตุกฮีไตกรดกระนจิงปับนอเจหันเนบุลานนังคากึดเฟิงเดินนอปบเตล่าแอแกมไฮเดิบอันประเกียกนุกนาแอลเลอร์กัลยา
0: ดังเบอร์แปลมไฮโรยี่เดิมก่อนจิงดักลากดูแปลบรอเลอร์เอซอมพันหุยตาบรอลำคณะยกเจ้านำแขกตะมัดฮันจิงมาก่อนจิงบรอลึกซาเบอร์ลบากระมีร์ดองมึงนอมให้นักตรังตะปนอสตัมดังเบิร์มกรัมจิงบ่บาปเล็กเก้าโปรโจยตรงเดือบใต้บ่บาปเล็กเก้าดูเบลเอ็นคันหุยตาบรอดเวิร์ดในสัตย์ยมให้แหววแหวงเรือลบากระมีร์แขกกลมัดลังกรับนิสักดูเบลโน้ตเต้ยกรับปูลเปิบนอมกรัมจิงดึงเงินเอสากับเกลก้าตัลมวยเกิลดงหนึ่งหน่องให้ตัลปาร์รุ่นสัตตาโปรดแปลมไฮโรตากระปตูลโปรดเลือดสามกรัมจิงตรวจปมนอตัลไปลำอันเลือดตาโปร่งกระระอาร์จันประบายดีหิมกรัมจิงตรวจปมนอแกกระปนอประดงตาโปรดซาดักลักลำคนนักไอยาดงเกยประกากรดหนึ่งหน่องให้เติมเงินคันวิมก้อนจิงแปลมไฮเปิบมินลำคนนักแกงเดินตาบรอลึกสามให้เจงบรอลำคนนักสัมพันธ์ดองประกาศนักตั้งตุงหางเยี่ยกันการหยัดกลกรับปูลระอาดองดูบัลกรับตุกฮีตีเรียมอันกึดเวิงเปรดองหนึ่งนอมให้ฮีกรุ่นกรัมเจงปุบนอเจงตุกฮีดังเงินเอดองหนึ่งนอมให้ยันกึดเวิงระแปลมให้ปุบมินบรอนรุ่นสักกรับดูบัลด้วยฮีดังบรอกนุกนาเยี่ยกันดูบัลนี่เป็นลานเกิลฮีแต่กรุ่นกรัมเจงปุบนอกึดดองหนึ่งนอมให้ปอนิลิซาตาโปร่งกรัมจิงตรวจปมนอจารตักลักกริบสักลับดูเบลรับแปลมไฮโรกึดหน้าดองดึงนอรับไฮตาโปรลึกสามกรัมจิงปมนอลำพนักอึ้งโกลโปรลึกเบิ้ลจารตักลักยาวลับนอเปิบเตล่าอันกึศนึกเดือบบรอลำพนักดูเบลลำอันเอียงเกลรับแปลมไฮปมินดักลักเบิ้ลลำอันกึดเวิงเปรดองดึงนอเยี่ยคันงารยัตระอาร์ดีกรับตกโดยกริบสักดูเบลลำพนักแกงเดินบรอแปลปบมินให้มรารถนิสักลำคือนักตาบรอแอยอมพัน
1: เวเนปนันกัมปอล ยิบเบอร์ปลอเตมีนโตนังแคอสัมพันธ์

ดันหัดดำดวงสับรูปดวงรูปตักลักลำหัดดำดวงรูปในมอตุมตาสนัยดักลักยมทุรกลายไปกุมตัวไปเลรุ่มตึงงะด้วยตัวหิมาปลกุยหัดดับรอนำเกิดทุนตัวปอดอบลงนำตัวปอดหลบลุกกระเตินตลาประกำเนื้อรูประตูตื่นกลันจารให้ลอกระเฮสปันเตกรับมลานรอสปันในตัวกุยปลดลอยจมด้วยมาปรอลำทารประเอตราจารตักลักทุนตัวปอดอบลงนำเป็นดิหนึ่งจักแลปีกันนันนื่มกลับง่ายตุ้มตาไกลยันอติเอามาจักงะเดียบบนสร้างหักมักก็ยอมมอมกัดล่างไกลเสพประแซมไล่อมอมะปรักปนตุ้มตานันสนัยด้วยตัวกุยพลิมาหัดดับรั้วมอยน้อยตัวปีเลียให้ไปใส่กลักลอยตัวเฮบอยแกลปรักมรอมอและกันงประสังจีอาจารตักลักบาลำพระจีนันเอื้อมเถิดปีกุมเลยงะลำเกลทนด้วยบอตัวปลุกนำด้วยบอตลบลุกตาซาในจริงไกลตุเตือนยมพันไปเลยงะตุเตือนหัดดะจอมกะจารปอกปร่องกริ่งดีกะยารและนันกระตือนหลับมอลุเฮนกันงประดุมกราลำเฮงเอาลายจารเรียบกุมตัวปีเลียกับประกนวะลำจารเลยราชเจนันและมอมกลำกลังดมหัดราพร้อมเป็นงะนำตาพ่นยมพันด้วยมอหนังดีกยารกระตางลำนันดมตาประพ่นกวาตุเตมกรามจริงนกมจิหอมรันแอกสิพร้องวลกระโลกิสติกงามกลายลันกลงมอยมาปลุนนำหัดราพร้อมหอยนับรักปีเลือกปลุกไอเป๊ะเสตุปลุกลอยปอเสตุลอยแกลบรักบรอรุ่มดังวัดบนสร้างหลับบนพร้องสั่งตัวเปียชีและดันสั่งตัวกำนิมอปรักโรเวตเบะมอยมาปลุกมาหัดราพร้อมหอยนับรักบายยัวกับรักด้วยตุนำพลไปเปล่าไปตุสปัมปลุกตัวไอแกลบรักเพราะเปรันปุยกำไรมอยมาปลุกปะหัดดับรั้วห

0: อ้อยนาปีเลียตุเสตุลอบลูกยุหิบอเสตุหิมายแกลบรักบอนิกบรอละมาตุเตียมกรัมจิงและดันแปลมนายเยอะมอดนึงลุยตีห้องปะปลูกตัวหัดระพระเอ็นอปีเลียกับประตุด้วยตุนับลูกนำไอบอดลอบลูกยุหิแกลบรักเองเอากับนันประเชิญทีมเดมซันไปคลับกูลและดันจุดกระตาแซมไลมอดลอบลูกตัวหัดระพระห้อยนอปีเลียกับประเสตุดอบลูกนำไอบอดตะปันไอตุนำไอแกลบรักบรอเอดาวพร้อมตมยอดวาร์ดิงกะบายัวกันดับหนึ่งเรามอบรสปันหัดระบรอให้นอปิเลียรุเซตุดอบรุนำไอบอเซตุหลับรถลอยแกลบรักราชเจนันตุมหันระบรอและมอมกลำกลังเองเอาดูจารตักลักมเดกตามจุดมุชาประดุมกราลอปีตักแกลปิมดิ่งเดกยารตุมตาประพนบรอตุเตียมกรามจิงฝัดบนสังบนปรองบรอแปลมเนียและดันงะลอมาไปยอมเด็กมรากนอกนักมังนันจารมังมือมระดุมกบตุตื่นตุมไกลตุไปเรียปรองกระตื่นกรามดิจารหมอนักดีกยากระตังลำกริงกระตวยหังแอกระสิทุ่งกวาดกระและดันไตเงื่อนลำกลินุกมราก็ยำเพลงหาดำจนบังด่างกนกนาเกิดลังเกรมในรัวประตูตื่นกันลันจาร์ก็กู้ดวงกลายปีเตอร์สปันปลุกทุนรวยกะหันในกายแก่เด็กสันอาศัยกันลันจาร์รวยดอกลูกกุจุนันกุจุทุนเสียบอตาปันในตัวปับลูกกุจุรวยดอกลูกกุจุนันกุจุทุนตัวปอดอกลูกกุจุกันนองประสานจีอาจารย์ตักลักรอมมาละกลายกะจ้ารวยงะกลายยมทื่อจีจำเด็กบนสร้างดูเกรดลังกะหันในกายแก่กะหันรัวตัวมก็แซมเด็กสันอาศัยและนำเด็กรัวประตูตื่นกันลันจาร์ลำจ้าแกลกะจ้ากะยำเดกะตามลิมรอกแกลมินพรองะเบิงยับกะนังทารปรไอปุริยาดุมกะนังประทุมกรามเดียมไปและดำดิบวันสร้างลำประเตอร์กะงาดละอายเกรดลังแกลติบดากะดุมกะหานิไกแกกะหันรอตวมกอแซมดิสนาไซกะลันจาและดำดิดูประตูทืนกะกัจมาเริ่มกบตุตื่นตุ้มแกล้ดูมองเรียบบนสร้างไม่ต้องแกล้ดูมังกนกนาเปียวเลยงะกระจับเรื่องตุ้มหันจับประวัติลังปามเรียดูประตูตื่นกลันจาร์ลำจาร์จาร์มราเลยงะปีกันนาระตุ้มตาประพนลำนันกระตื่นแซตุกระจายตุกะหันในไก่แก่กะหันรัวตัวมกอดใส่มอมนิสันใส่กลันจาร์และดำเรียดูประตูตื่นกะกัจมังมอมกัดลังแกล้รัวตัวมเกรดลังแกล้เสวยประผ่าแอดจาวและมาปรักใส่ตู้กระจายตู้มีเวียดนามจองกระตังดูกระเด็บมอเกรดลังรงปาดูกระปั้นบังใส่กลับประกาศลงใส่ตู้กระจายตู้แกลดลาประกันดูกระตุ้มที่ดูประตูตื่นกันลันจาร์มอเลงะไอเหล่ากระเรศปันเตกระปั้นดูรงปาดูสังตู้แบรจันประคองไอได้ยูลและดันตุ้มหันดาประรวมกันเลยยอดจำจนเลยงะหัดรำดีกะยาประชินทิงกะทุนตวยปอดปลุนำตวยปอดหลบลุลองกะทุนตวยปอยมาปลุจารตักลักมอกไกลกะจ้ำกรำดีประชินทิงจิงประตุมกราพนรวมกวบดีกะยาและดำลิมราวประตุมกราลำจารจารกะตื่นตุดวงลำโปรสปันในกลักเฮไม่ตุเฮบอกเกิดตวยเงยกรับทนลำเกิดทนตวยปอดปลุนำตวยปอดปลุกจุมดิมาปลุใส่กลักเกิดตวยเงยเรชินทิงลำเกิดทนตวยปอดปลุสปันตวยปอดหลบลุและนั้นมอลำโปรปลุนำในกลักเกิดตวยเงยเรชินทิงลำสะทนตีเกิดทนตวยปอดหลบลุซาตวยปอดหลบลุเฮมาเอโนประครุยวิทมังประชินทิงมอนังไอมังปลุกจุเฮบอดรูกระปะปลุตปันในปอยแกลประคำสะทนเบตอนันพระครวยวิทมังประชินเท่งและนันตุมประตุมกรามก็พังประกะเพมอลำโปรดวยกลายดูลารมีลำสาทุนตีทุนตวยบอดหลบลุหิมาลำนำลานทุนตวยบอดหลบนำเอน้อมดังชิมเนียและดันพระมอประวิทมังประเปลยัวลำจารตักลักมอยเบสเซตุปะไอปอก็อยู่ตุดอบลุหิกลายประเดเห็นลุหิมากวยหลอกกระจกตุมกะอังเวงในทุนตวยบอดหลบหิมาบ่ตู่ตื่นในปรายบุกละแกลแปลยอมนั่งบังสร้างเจิมเนี่ยมอกและดีกะยาเหตุกะจับ
1: เปียวมาบ่ตู่ตื่นนั้นจาแตกลักลอยงะลูกหดปรับตุ๊ดชาปรับเล่มเนี่ยมันไปทางอันปรับเม็ดยับกระดับนั่งยัวพุ่นกะยำร่างแกงกะไลกะบ้านั่งสิอโมตะกะไลตัวมดิโนนั่งสิเนี่ยอโมโยสิดำตุนกะไลกะเชมกลางประสิเนี่ยมอกะไลมดิกะตังกิยำแกมคือกลายสิบหนึ่งกึศบุหนิกกลายสิบแนมหนึ่งลำไอลานดิ่งตื้อลำนำลานขนาดชี้ทุนตัวไอปวดตัวปลุกนำจามราหลอมดีกระตังกลายมจุดชาพระตุมกรามแนมไพลดีกระยาพระเปลมแนลำลาจารรวมกบดีนังดีกระยาพระตุมกราทุนตัวไอปวดตัวปลุกนำ
0: ลูกมุดมุดชาร์บรอตุ่เตรียมกรามชิงและนันตุ่มกรามเตรียมแปลจาร์ดักลักมรอเลยงะหัดรับประทุนตัวไอบอดอปลุ่นำเปียดูกันนังประทุมกรามเตรียมแปลและดันดุ่มกรามชิงหัดรับประในกัญ

0: ำลิมเรากระดับหนึ่งยัวมดิหนึ่งเท่าประตูเตรียมกรามจริงและนำดิหนึ่งตื่นเปลี่ยนเดียมไปเลเซฮัดรัมจนบังกันังเกรดลังประตูกรามเดียมปลายจารทุนตัวประตูอัปลุนนำมอบประตูฮัดรัมจุดชาร์ประตูเตรียมกรามจริงหอยหนอประเปลี่ยกับรัวเอเปให้ไม้ใกล้นำให้ตัวเฮกลักประดุมหัดรับรวมเด็กกระตังแกล้ดูกระนองประตูมกรามเนียมไปและนั่นดกมกรามจิงไปย่อยเตะไม้กระดับดังเราลำประกระจมกระจุมอ้าวและดำกรามจิงดังบังหลอมาดังบังหัวเสซี่บรมกรากระแดจิมมาลิงชีแอมซินกระเพกากาวมักกาแกล้ดูกระดับดังเรามังมือบรมดิบประตูตื่นบรมกรามจิงดังดิหนึ่งจักดังแหลมกรามจิงและดันดิประตูตื่นประตูกรามเดียมไปกระตุ้มนกตัวเตรียมกรามจิงกลิ่งบนสร้างงะลอมา
1: ก็ยำเปาะเทียมด้วยมาเพราะกระตุ้มใส่ดาวกนุกนำกรามจิงดิหนึ่งจักบรมกัดลำจำกุนแกล้ดตอมและนันเกรียมกลางแกล้เสพประกำเดียบนสร้างก็นังประไอดาวจารตักลักลอยงะและแกล้กระจ้ารสปานในตู้กุจุปลดเหล่าจมด้วยมาเพราะลำทุนตัวประดอบลุ่นนำในจริงกระรอมด้วยมาเพราะลุยตีบินรถไอแอร์ดาวและนันตุ้มนุ้ยงาประไอดำกันรวมติหนึ่งจักประไอดาวลำจาร
2: ลอยชิกเลยกะจ้าเอ็นนอมเนจังรัชชิจังลำทุนตัวไอปอดับโลกนำมอสปันตุกจูปลดเหล่าโจลำนำกือตาชารัฐลอยตุกจูปลดตัวปานโจมในหมาพระหมอดลอยตุปะปลุปะไอแอดดาวนังเราและนันเราปลุไอมาโจไอแอดดาวงะพระรังกลางไกลรัฐตึบนังเรากือตาตัวรัฐปะตุตัวปันปลุปะโจมในหมาพระมอนายไอแอดดาวเกรดลำในรัฐมนุษย์เสียแอดดาวมนุษย์หมาบุยงะพระมนุษย์กระมึนติงยาประกาศปายวากระดับหนึ่งเรางะพระแอดดาวบุญสร้างเล่นอันดึมปรมกันลำทำพระแอดดาวกำลังพระแอดดาวจารมอเจ้าไอหมายพอตัวไอตุนำปลุกตัวเบียนเจมนุษย์หมาพระยวาและเราไอพอสปันตุสาเบียนเจตัวกระบะใส่พอปะตุนำปลุกสาเบียนเจบรอรามนุษย์หมาพระมอง่ะกลับง่ายรอตุ้มนุษย์เท่ากับพระมอกระไรตับเดินเล่นอันโยกบหังนกหมาพระไรซิกระไรกระจ้าพระตุมารำอารรามนุษย์หมาพระมอมโกมจริงลำลันนำเล่นอันลันกระจุทุนตัวไอปอดปลุกนำโกมจริงก็เลยรอตัวตาชาลำลันกระจุเล่นอันลันสะพันปีลงก็เลยมูวิตไลก็เลยมูมึงไอปูรอตัวตาตัวเงาะรอยเล่รำอาร์ลำลันปลุกซาเล่นอันเงาะระโกลกะมะพระตุ้งในมะพระลำลันปลุกตัวทุนตัวไอปอดปลุกนำ
0: ลำดมทนเกมในยานอาทิอมอจักงะบรหรอยบรกตังกระชามเห็นและทอปีกันนัลบอนิคลำตัวทุนตัวปอดอบลูกปะตัวปอดอบลิมาดมเกลงินในปุกตังหายจันปรองแอร์กลอลิบกาตัวมออกบังเอลติมอนานาวดงงาลิบเล็กกระชามก็ช่วยกลอปรอลันบอเต้าตีลุนกลุยเลกระชามกระนับด้วยงานตอมดังทังลุยกระไรตุ้มตาปราพ้นและดันลุยแกลตัวบังเกิมด้วยบนสร้างเพื่อรำกลางพระเบติกและลุดเลียกับเปะมังยานอติมมอจักงะก็นังพระสังจิอาจารตักลักมอละรำตรนมดิกตังเลยงะหัดรำตรนบรอดวยตุปลดเล่าเรยดวบลดสามนานประสาทุนดวยบรอดวบลีมามังบานบีทือกับมดิกตังรำกลางยานอติมมอจักงะลำเริมลานเตนับ
2: ลอยชี้จำตุนในข้ากำลังประสังเจอาจารย์แตกลักเอลไลข้าตึมกำลังถามประข้ากำลังประดังข้ากำลังประสังเจอตึมสะวันเล่นอันข้าตึมถัดประเอปุริยาปีลอยงะกระจับหัดจำตุนแกมคือเซมกราเจจมาร์ตุตื่นเกรมแกงกระไรดับนางกำหนึบบนแสงเยอะตาเลยเหล่าเห็นกำลังประสังเจอาจารย์เจ้ากับกำลังประหล่อมาเล่นอันวาริงกาจารงะพูนแกลังกบปิดหังตึมสะวันลอยงะกะลอยกะจ้ารำแกงยันไอเตอมอจักงะกือทุนตัวไอปอตบลูนำตัวไอปอดเหล่าปลูกำลังเกรดลังประตุมกรามแนมเปลจารกระเชมลังกะลอยดับเป็นนางตึมกำลังกระตังแอร์พุนปุยรันหังแอร์กะลอยพายด้วยแอร์
0: จารดักลักลักมเดกตังไกลดูรวมตึงสหระรวมตัวลิรเกิลซาและดันเกิลตัวเตตุมสะกนงลันแอร์ลบแอร์เวและดันบุญดอนก็ตึนรวมตึงตุจิงไปยัวลำทุนแรมตัวบอดอบลุ่นน้ำตัวบอดอบลุกจุ เราหัดราบระรุมทั้งสังระรุมต่อหัดได้เตกริงกนงลันมอยนอปรักปีเลกับรอยเป็ดลอยตุ้ตะปันปลุให้แกลบรักอระในหัดราบระเตสังระบุญดอนงาและตุจิงลำปลัวกุจุปลุหิมากันไรตุตุกตัวสังระแอร์โลแพลดันแอร์เฟงามกรามหลำปลัวสะปันปลุกันไรตุเห็นนอปรักเปียประรุมตึงงะตุจิงยอสิเรมนันกะจ๊ะดมกันประรุมตึงเอวระและเฮปุลด้วยมะปรวะเอเดเฮตาวและดันดิมงมะปรวะเปียมเดกะตังประรุมตึงเปตนั้นกันประกะหันจารตักลักเอวระแตใส่ตุคนะจุคันลิงนะจูรุมตึงเตดัวสหระยาโลภและดันเอราเฟรวมกวบงามกราตุจิงสหระรุมโตเตกริงกนงลันเรียกบนสร้างและดันบิงกับยันแต่พังจริงยันมาลูตัวเองเวรเชิญทิงเปียมดิหนึ่งจักประเชิญทิงดมฟ้าเชิญทิงนกเชิญทิงมอลำจารดักลักลักปีมเราประงะปีมเสียมฟ้านกเชิญทิงมดิกลายจักเสียมก็ตัวเองเวรเชิญลัง
2: ตุ้มพรอดแอวาสันติงบุญตรีสะบุญโดนจารดักลักมอลูตัวเองเวรลำและนันเองเงาจารเฮซึนกระดับครูจากแซมมึงสังกลุ่มลงดื่มตามหนังบังหัวจากดักมบะมิดทางวาลสันติงเอดับดื่มมบะและกลายจากมอักเกอตวยเตอร์ไรสันลัง
0: แม่จังมังตัวเองเว่ยบุกไหลจักแซมคนนักครูถาดแกรกบังกระจึมรอมุติบังจังบวนตามตัวเองเว่ยเรตในมอตรงและห้องกระเปียเจ๊เหงากะนันตุ้มไกลยัดเลียกับบวนสร้างกะหนักนุ้ยดมไกลตู่ตื่นมอมังกระจับครูถาดแกรกละจุยวิทย์เกลี่ยนุกใน
2: ตีวัลกระเปียนโยลบุญโดนตุ้มไกลกับตัวลับมอมึงนิยอยนาและอันคนแรกครูถาดแกรกจิงชาลนันจิงซามตากระดับนึงมอลู่ตัวเองไว้ครับกลางไอ้ที่ลำยันเตะแผงในมดิกไลมแอกมือดูดรูหันเท่าตึมไกลตุตื่นจากแซมกระดับครูถากแร่ตุหังพงตัวเองไว้เกมและนันกระปุย
3: ก็
2: บุ้มนิบุญสังเกตไอ้ตรงไม่หังไกลไม่ใส่ไอ้ที่ตึมไกลลำบุญมึงกระดับครูถากแร่มอมก้มจริงลู่จักหลาดลังปูนิกตึมไกลตรงจริงกระตุ้นสว่างเมืองพุงเด็มตาทุนบุญโดนเลาะจริงนกงะกระตุ้ยงวยไรสันลังฮัตเตอร์นาเนากะยัวในจริงนกจักแซมเทหจันมึงเลแอดับตึม
0: แกลกอบีกังเรตีนั่นละดักลักตกหยาบยะกำลังเคลียร์โรงแสดับเอดับตามตาและนั่นในปัดฮิวจักเอตี
2: กลายปิมเราประสันติงดิมลากดับครูถากเรมอลู่ต่อยไงครับไรสันตลังตีตักลักในจริงหัดดับนักงะอมอโยมดิไอเตต่อยไงครับไรสันตลังดุจอ้อละรูมกรามดินกสันตลังเจกแกมเทจันเล่นอันดิกยากจับเริง
0: เดียบบนสร้างและลันบิงกับดักลักลักมตรงะนปิมมอปรอมกาดลังไกลเสือปราแซมไลเลยเริ่มลานกระจ้ามกาดลังลูมตากระดอตาเลลอมามอมาประกำเดียบบนสร้างตีปะบอสะวัลลำจารจำตรุนมึกด่างกนุกนามอยับสะวัลลำจารเลยงะเลจักรวมเดียบบนสร้างมอไกลปิมดิงเห็นเกอไกลเสือปราเมืองโป
2: เมื่อหิงสร้างเอตาวัลมอกนาตุไอ้นายแอนดาวเริ่มกัดลังไกลสวยปราศัยไรอมอมองบะพรักอปรังฮาเลงกบูร์นำปลุกทุนปรังฮาเรากบูร์ทิพติวาตังอังลุยประมาไรนำเต็ดนั้นเปะมอมกัดลังไกลสวยปราลมึงกว่าอึมตำ
0: มกาดลังไกลแซปราแซมไลเลยเริ่มลานกะจ๊ะเกาฮะเกตีอะระในแต่แลมกาดลังไอ้นายเอดราวทอกละเลยาเปะแกลรอโปเมา
2: ลอยชิกไหลปีกะจ๊ะจานตะคลักกบจริงกึลมกาดลังไกลแซปราตาลเอลาวกะนังไอมาตุโจมนุยกนุกนาดลังปาเนควาทุนกัวใส่บุญกะนับมนุยอมอจักแซมไลจังกังงานเล่นอํานุยยอยแบอมอยมกาดลังไกลซอยปราลซัมไลอายมังโอละมอประงะมเราเซซีมะรามกาดลังมะรูปอีกวางมตังไกลระ
0: เวทารัมรวมกาดลัมรัมกุนมอคนาดรอไอนาเอดราวมนมนอยัวกับรัวมอมังใส่เต่าได้หอกเสือกบุญมาทวดดูเลยงะยอซีกันังพลประเอดราวกนุกนามต้นมอนำโจไอเอดราวกับกาดลังมกวัดมารูปอิสกวางกะซ้อมาเอระมาแอมเอียกเปียมกาดลังไกลรัว
4: tế
5: để coi thử cái nhân lực
2: mừng phun mò trầm trồn mừng đáng cái nòng bọ ẻ trao cái xem lăng vết lé nòng nọ nơi mạng bọ mừng ai ẻ trao xa uẩn buồn dập mà hệ nòng thần doa cả bọ cạn lăng cái nòng bọ ẻ trao char trồn lé lưu nạch ngạ hằng lưu ai nại ẻ trao mừng sang ẻ trao prong rèm cạn lăng cày rọ cử này การลังกลายระตายเล่ากำนิบวนแสงจิงประงะยมพันเบตักลายกิดกายมึงดังกนองประสังจือแอจารลำประมการลังกลายชอยปราชัมไลกำนิบวนแสงหมอลอยงะและกละเซ็ดลอยหาดำโจนโรกจุปลุตัวมึงโบจินตรีอันเตและลงงะตีปะปุสะวันลำจานตะคลักมราเลาะหมอกลายหำตะคละจนงะเกิดตึมสังแอดามกันลำจาร
0: เอิมเดียบวนสังและดันบิงกับเรมลานในก้าวหาดาพร้อมกรับเดียบวนสังเราลำจาระตักลักลักเลยงะตุตุนรวมกวบกรับเด็กไหลติบดำเดียบวนสังลำไกลเลยงะหาดาพระกลมลำกรับเดียบวนสังเราลูสาฟันลำจาระปรามาระลำประดมในกมเสกไกลแหลานมอดมหาดาพระงะเหยาะกวบก็ยวดนั้นประดมกราเกรงบนสังมอลูกแหลมลิมเราดีกยาตีสะตุยอันบักตุยอันนำมนิบุญสามลิมรอมในตัวบังหะบังตุมกระเลียลวดงะบรอหังเกียกะงานมอฮรอและหองแกลประโยชน์ไม่ดังรอลำประตุมกระงะหลอกมาเอตาเฮตีมนิบุญสามตุมลุ่มกรามจิงบังจังช่องจันปรักเปียงงามกระสังไม้มก่อตื่มกระจับดังกรามจิงบังจังมนิปตุตื่นแกลมะปรัวและนันบังจังบ่หนึ่งจักฉิกะสังเจิมเนีย
2: มังเมย์คือนักลงเลาะกระตื้นรูกระดับหนังทั้งยากับรำกรามจริงเปรมดิกยาประคณะอระแนมตาจวนโรคไรบุญกนับหมอลอยงะอมอโยกนังจื้อกนังกะไกลรูมึงคือนักลงดุจอเลาะหมอกไกลรูมึงกนังปรักเปรียจันกำนิกนับง่ายเปรมเซประมะรูมในงะเลาะมามดิกยาประตุมกราและกระบุญกนับกระจับเริง
0: ตีสะวันหัวกระนงประสังจีอาสามเด็กตั้งประปายวกไกลจักกลเมามก่อมจิงประตุมกลางะละมาลวยหัดรำนักปายวกกระดับนึ่งกระนอมเราสะกระเสียมตั้งและดันปิมควบตุมไกลจอมกะหัดดับไปหำก่อมกระวัดกริ่งตุมกลางะละมาเป็นสะนกเองงามกรามจิงลุมนังทั้งล้อมเด็กแกลตุยมนังงามกราเหมาะนกฉิมเนียเอ็ดกระจับ
6: Uy ban xã chúng tôi đã xác định rằng là
2: cái năng bọ sang chị ẻ sạm clạng clưng clem dik ya kring tum kra nga lo ma bin sat nok pa ya ka dap nang ka nom rau lam nan ro tum nang pla yoy rau tu tuen pem gram dik klai pi kum tum kra plam jing
6: phục vụ cho cái xuất khẩu.
0: จารดักลักระในมอดวบลุ่นนำพลำสปันพลสปันบอสางะยับตายจนบนสามเราทนตัวบอดวบลุ่นมาเอโนกะเสบุญกะนับอตุกเหล่ากระดิกตุเกลทนตัวบอดวบลุ่นนำตัวบอดหลบลุกจารดักลักอัดเกลกระตื้นกระดิ่งหลบลุ่นตัวลำสปันพลสปันเอโนสะยับหนึ่งจนบนสามเราลำนั้นมอใส่บอเสตุปลุ่มต่ำดึงโอกบหมอกแหล่ตุยับหล่อสำตุเกิดลง
7: 2026-2030 cũng định hướng
2: mừng thôn tuổi bọt lâu năm tuổi bọt lâu lâu tươm xạ cả tươn ngạ tụ trinh lúc tài tròn lâm năn đình ti cầm tài tròn đi kỳ gia tươm nọc bì mù tùm kra ngạ lọ ma cầm nước buồn sang cái nhằm ru gọi xài mù nước buồn sang đi prác mò bà vết
0: หาดาพร้อมกรับดิบวนสามเราลำเกลอระในอามอยกนมจื้อกระไกลดูรวมตึงตุ้มปราพนและนำดีปรักหมอประเวทดูดโอลอกันยำกระตื่นงะหาดาพร้อมกรับดิบวนสามเรากระกันนอเห็นในจริงปรองะยวมพันเปียมเราะแกลตีกับแปลปลาวะวัลบุญปรอมเดลูห้องกริงบุญสร้างงะลอมารวมควบกรับดิกระติบดำดิบวนสร้างหมอกแกลตีกระยาดกระจับรังหาดรำดวงรูปแหล่เดในมึงระกลมรอดและนันหาดรำดวงสับลุกดวงรูปจากลักยืดตับในและจักกำเทียบบนสร้างและดันเป็นกับเทรมดิ่งหลังและบนอัตมตัวนำหาดรำดวงรูปไปได้

0: นังเกรมการปรากนอลำดังและนันหัดระมาพระมังกนังกิจการรำกลางแกลดและบังปรักบายอปรากนุกนาอมอดโยหัดระเกิดจาดงจีเลมิงจีลำบุจิงจีควาตรุงดังควากนังเกรมการปรากนอลำดังตรุงเอืองกะเอียงควากนังกิจการตรุงเอืองกะรำกลางแกลดและบังปรักบายอปรากนุกนาอมอดโยหัดระกายตรังแกลกับเบนนาเตนกับเบนติจารตักลักมาตุ่มดงจีเลืองเหวินมิงเทียดลำจุงดังควากระนงประดังจาร์ควายปูลเปลาควกหอยจาร์ควากระนงกิจการทำกลางแกลดและบังปรักใบยาปรักอมอยหัตระจาร์ตักลักและนันตุ่มดงจีลำกระนงกิจการประดังจาร
1: ์ดินนกบินเปรตเทาลำนำลันโกทุนตัวปอตุบลูนำกระนงเกรมกลางประกนะลำดังงะตุจิงและดื่มหัตระประกจำตุนมอปาวิตลูปุตุตื่นเกิดลื่นร่วมควบดิกตั้งพระมกรามดิดังรำกลางไกลและบังปรักเปียวปรักกนุกนาอมอยอจะกลายงะโซสัตเล่นอันกรังกระจับกลายดับนางพระดีจารเปียกลายจักกาลลำดิกยาพระตุมกรากลายติบนึกบนแสงลำกลุ่มลาดีตึมปุจจารหัตระมะพระมังกนังกิดกายมอมดิกตั้งหังเอเปอมาปอดำตุนเล่นอันเอมาปลุกกระจุกไกลกระเช็มกลางหันดับพระกะกระเช็มกลางปูตุตื่นพระมะมึงพงควาพันพระมกบหังกระนังพระสังเจแอตัวคือพระตุตรงนิบุญสร้างและนำเซลตึมไกลกระจดกระเจ้าหมอปาวิตลูปูตุตื่นรุมกบเซมโรกไกลอิทระกระจดกระเจ้าเอกาวคือตินกบินตึมโปปิลาหมอและกไกลตรงชายกะตึมพระไอตูกะบะลำไกลรูกระเจมในมะพระรุมกบเลียกือปุกนังพระหันตะกะจ้าเซมกราตึมกลายงะโซหันตะพระอตุกกาง่ะเลมไปทางนั้นโมตุมจำในจุดดิเห็นปูตุตื่นลอยงะตึมหันตะมจนหันตะพระเมืองตรงเอื้องกะเกรมกลางกลายแต่บ่งปรักแปยว่าปรักกนกกนาอมอยอจะง่ะกลายโซซัดมกรามดิตึมหันตะพระพ้นเกิมโกมกราหันตะมะพระเล่นอันแกมคือกลายงะโซมึงควาปันพระกระยำดิเห็นปุตุตื่นไกลกระเจะตัวมเนจมะพระตรงชายไกลมะพระลำกระนังเตรมแกงพระกันระลำดังและอันหัตระมะพระมึงกระนังกิดกายกือจารลำเริ่มลันตินับ
0: ลำเรียบลดลมลันกระจุกกระนังกิดกายพระดังจารดักลักมอเล็กไกลมะพระห้องอิปุลกระนังพระดังพงควากระนังกระสุลมินไปยอมเนจมะพระมรอจารเปียกเสียมดังเวทไกลเลงะพระกระสุลมินไปยอมกระดับดังมะพระมรอกาเสียมตัวและดันลิมรมโรนำลันอกทุนตรงชายหัดระประงะลำนำลันกนาจิทุนตัวประดบลุนนำดงชี้ลืองเหมือนมิงเทียดลำจุงดังควากนังประดังจารควายปวลเปลาควกหอยจารควากนังกิดกายกำดิกยาประกสุลมินไปยกระดับนึงมาประมเรากาเสียมตัวและดันลิมรมโรกายลังแกลมาประเฮิมเท่าเตนกมาประนำลานอกทุนตัวประดับลุนำกนังกระสุลมินไปยัวกระดับนึงมาประมเราจารตักลักดูกระเจและเนกมาประและนันตรงชายเลยงะตุมหัดระประกระสุลมินไปยัวเนกมาประมเรากระสิมตัวและดันลิมรอมโรรวมกบได้เห็นประตูตื่นเกรดลังประกนุกนาและนำเด็กยาระตุมตาประพนโรกนังประงะตุจิงตุมหัดระประกระจะมังกนังกิดแกประดังและนันกนังประสันจิอาจารเจ้าดำเป็ดกระดิกกระจับหนึ่งยัวกับประมโรห้องแสตุกกระจายตุกลุบวนมอมเกาะตืมอินเทอร์เน็ตและดันแสตุกกระจายตุกฝาบุญสร้างหมอปะเกอร์ลำประกระสุลมินไปยัวกระดับดังมาประมเรากระนงประเลงะดวบลุดวหัดระประกระเสมเมนพนและดันกอมจริงกระเสมตลังหนึ่งจักประเบิงปลุกตะปันหัดระประรำตมจัดได้เห็นหนึ่งเท่าประกระเด็ดลังกะกนารุหมอบิมดีไงจักหอยนำด้วยแรมตมบอตุมโตประไอกาเสตุปลุปะกว่าจะมากันไรตู้มกายนกกระจ้าดมหันดาประดูกระหนึ่งประและนันกระสุลเมนมกอมกราประกนอัดหมอบดีกระตั้งดูไกลยุมพันกระดำดีกระยาประกนอลำจารเบียดดาประกระสุลเมนบายยัวกระดับหนึ่งมาประมเราอตุมลูเมื่อกระเด็ดและกระปักมเสสีกระดับหนึ่งยัวกระประไอเดลและตับผาเวทกระหนึ่งประสันจีเอติดุมสาวลกาโมงามกระตุจิงตัวกระบะหนึ่งยัวกระประบอนิกมดิปันประมลิมรอมโรก็นองมอมะตลอบลุฮิมากว่าจะมากระจายตุ้มเก่าหนึ่งแจงดุจเห็นอภรักมอกัมพายัวกระประกระสุลเมนบายยัวกระดับหนึ่งมาประมเราเบียมเก่าเห็นนกกระจ้าตีนกมาพระดุมโปเปลาตรงชายลูหัดรำนักกระยำได้เห็นหนึ่งจักแหล่เลยงะหัดรำพระเจ้าก็กระหนึ่งพระอาทิเสมอเป็นกรรมดีดุมหัดรำจนมาพระไอเดลเล่มก่อมจริงกระหนึ่งพระสันจิเอตัวกือ เด็กตั้งประกำพาปรักยัวกับประกนกนาบอนิกเติมหัตราประพนเสสีกับดับหนึ่งรูกับประไอไอกับบินอมอยฮรัมอาร์เบตนันงามกราเปลหัตราประมเด็กยาร์ประดุมกรัมโรเกิลทุนตัวปอดปลุกนำตัวปอดหลบลุกและนำเด็กยาร์หัตราประตมปลามนึกวันซ้ำลิมรอมโรกันยำเดเห็นหนึ่งเท่าปายัวกับดับหนึ่งโรกับนึกวันซังเมื่อนันรูมเด็กยาร์ประดุมกราเกลติบตามนึกวันซังลำเริมนันเตนับดงชี้ควากระนงประดังจารเลืองเหวียนมิงเจียดเกิดกายลำเริมลานเตนับกระนงประมาลำเป็นงามกราเปและหัดรำจนและนั่นเด็กตั้งตมหัดรำประกสุลมินบายัวกับดับหนึ่งมาพร้อมเรากระเซียมตัวและดันลิมรอมโรเลยงานตมหัดรำเล็กดิมารประกำพามเมืองคนุกนาก็ไกลเลยงานตมตาประพนและดันเพราะเบียรำอารมาประรุมตังเบตอนั้นเนิมเลงะหาดับประตุมกรัมโรเกลทนตัวปอดวบลุ่นนำตัวปอดหลบลุ่มเด็กยาเลงะตุมหาดับประมโรโดกันนำประมลิมเรากระดับหนึ่งยัวอิมเธอและนำเด็กยาดึงมาประมหนึ่งจักกันยำไปยัวกระดับหนึ่งมาประมเราจริงหาดับเด็กยาเกิดจาร
2: กว่าเรียบรถลมลันกจุดงชี้กาวติหัวอันลำจุองดังแกเองควาเกตกายกนงประดังจารควาหวยดงเย็นเซนจารตักลักกายตลังแกลกับเป็นลันกจุมันกนงเกตกายหวยดงเย็นเซนจารนาทีโนกับเป็นมาตุมดงชี้ตือท้ายสร้างลำกนงเกตกายกนงประดังจารแกเองควาเกตกายหวยดงเย็นเซนจารโดท้ายฟังแกเองควาหวยดงเย็นเซนจาร
1: ตินนกบินตึมโปปิลากระเซมแรงกระชอยมากระไรเท่ากับประปรับเม็ดมกุ้มจริงกระกระบินตาตัวหอยดองเยยังจารกือปลุกซารุมโปมกบซับหังประดับพามในมะประหอยดองเยยังกือซาตรงชายมปวกซับกระไรลอยงะตึมตาพระมึงกนังเกรมแกงประถากระอย่างบนหอยดองเยยังจารประปันเจ้างานกระดับนังเทิงมึงในปิลาหอยดองเยยังจารกือปลุกกือทนตัวไอปอตัวปลุกซาตัวไอปอตัวปลุกนำมันไปทั้งอันกามพาประมาลำกลายกระบินรูกระเจนัดหมาประปลุกรำปิมร้อยกลายกระบินดงจีกาวทิวหาอันลำจุงเอืองดังกระแองควาคิดไกกระนองประดังจารควาหอยดงยังจานแตกลักตัวยับกระไกลคิดกระเตินปรับเอเมตโกมจริงกลายกระบินตาตัวหอยดงยังจารกือปลุกซาเมาลอยแงจักโยอันตราปวดเน็กตึมหัตระตรงชายกลมูวิตไลโยหันตะบินกะตึมกลปีมดิงมึงนิบวนแซงปรามาลอยงะตึมตาพระหมอเจ้าลอยงะจักตึมหันตะกะแซมตลังเล่นอันตะพระมึงหอยดองยังยังจารลำตึมลานกะนาจิทุน
2: ก็เรียบรถลมลานกะจุกะนงพระสันจิอาจารย์ตักลักมกอมจริงลักไลกะบินกะเซมตลังวิตประกันนำลานอกทุนเล่นอันจงชายประงะลำนำลานกะนาจิทุนตัวประดับลุ่นนำดมดงชีดูหูหุยเดมกับลำจุองดังก็ยังควากระนงประดังจารควากระนงประสานจีแอจารโฮเทงเวียนเท้าลำกระนงเกตแก่ประดังจารก็ยังควาเกตแก่กระนงประสานจีแอจารและนันตุ้มก็ยังควากระนงประสานจีแอจารเวียนเทียนฟันจึงกองท้ายดาวมีอีหยนบุญยะเกตหลังไกลกับเบนลุยเซกละเฮมเท่าเตโนกับเบนนำลานอกทุนตัวประตูปลุกนำประตุมกรากระดิบดำดิบบนสร้างลำจารละมอลูกและบีมลีนองเดกยารปรกนวะมอกยุควัสปันปลอปากะไรตุเอนะริมะเจียกะคนุกนะลำจารมอสปันในปอตปันในตุสลับลุตลอยกลับระเดตลาควัสรุยมากะไรตุมกำวงในทุนตีบราดมกรัมเดียมเปลยชื่นทิ้งและจิงกรุมงัดลำหันราดมกราปรกนวะเอนะประจิเหลี่ยมนึงและดันประจิมเนียมนึงยัวมอปะเวเตเปเสตุหิมายปอเสตุสลับลุหิกลับระเอนะประจิมเนียมนึงกะลาจาริเงามอไซบอยใหม่ตุกยุบลุกยุกลายดอลลาร์มีเดเห็นเลาควัสปันกระจายตู้หุ่มกับเวิร์กในทุนดีและนั้นมอยมาปลอปากระจายตู้เห็นนกจะลำทุนบราชินทิงโจงนางไอฮิมายกลักไลตู้หลบลูกหิบอกเกิดตัวเองเวดิดหลบลูกยุกไว้ตัวกระจายตู้ปรักบาวิทมึงบราชินทิงมอยตะปันในบอนำไอตู้ตัวไอแกลปรักกลุ่มจารมอยเบสเซบอตะปันในตู้ตะปันปลูกกระนองปลอมก่อมจริงเราดิดหลบลูกปะกว่าจะมากระจายตู้หุ่มกับเวิร์กในทุนดีแกลเอี่ยมเทอร์เรปิโกมาปลอมลูกแกลปิมลิกดมตาประทารกระบรมตมยอดสางแอร์จาวเกรดลำด้วยกระนับง่ายละมอปิมดิงมอกละเหตุกระจับและนำได้เห็นหนึ่งจักละเหตุด้วยบนสางบรมลิมเรากลายงะรำอารมลิมรอมโรและนันตมภาวิตปรกนวะมอกลายงะยาปินมมกว่าพร้อมด้วยกระตั้งหนึ่งจักกิดกายบาวิตปตุตื่นเกรดลังประกนุกนา
0: นี่นึงจักไหลมาเพราะกำลังบนสร้างและนั่นกันหนึ่งเพราะกระดังกระจับเพราะเตรียมแกงไกลดับไปนับบนสร้างลันจาร์ตีโนกับเบนดุมโปเปลามเบนจงชายปักพลังถมไกลแหลดลันกวนกับปักเบมกระถมไกลแหลดลันไปตอนนั้นมาตุมหัดรับในกลุ่มดีกยาร์เพราะกันว่าดีมาราเพราะรุมตึงตุมหัดรับเพราะพ้นและนั่นกำพาประยุกต์ตุมตาเพราะนั้นบลอรำเตโนกับเบนดงชีโดหูฮุยเดิมกับลำจุงเอืองด่างเกียงควากระนงประด่างจาร์ควากระนงประสานจีแอจาร์โตยาบปมเนกกลายกระกระตื่นมังตุมกระนงทาร์ประตุมสะวัลประกหันกระนงประตุมกราและดำนิบบนสังลำจาร์ไปตอนนั้นหล่อมเนี้ยประกนัดนำลานกระนาลเจตุนอดูกระตอดเละกลายกระจ้าหนักได้กิยานจีอาดีปีมังปลุกกระจายตัวกระลงเอาหมดยอกกระนงกลายกระจ้ากระกระตื่นดุจโอเบียดละจริงกลายบนเริงเมืองจาระเตนับจุงเอืองลามิปุลกระนงประตุมกราและดันดิบวนซาเปียวเลยงะแกลกระจ่าในยับกุลกระนงทาระประตุมสะฟัลมารำเดกระตั้งแกลเลยงะตุมหัดระประอามาเปรย์งะไอมืดอามาง่ะกระประโอดงชีโดหูฮุยเกิดแก่ตัวงะรำอาร์กระนงประสานจีอาจารตักลักมกบเบ็ดทองกระนงเกรดลังเดมาประกนุกนาจาร์และนันตุมกระนงประโยตุมเดกระตั้งกระเสียมลังมุดชาร์แกลเลยงะตุมหัดระกระจ่ำจนประมอเจ้า
2: อกวาเรียบรถลอมนันกันจุกันนมตมจัดประเกรียมแกงกลัดปีนังลันจารและนันบุญสร้างจารตักลักมกอมจีนละกลายเป็นผลอตุมตมจัดดีกลัดท่อเกอประเกรียมแกงกลัดปีนังลันจารและนันบุญสร้างเกยปุลพงควาตุมกันดังทาระประตุเกลเสตุปลดเล่าทนตัวบดวบลุนำนาวติโนเป็นผลนั้นหมอดไอตาเหวียนวันหัวลำกันดังเกตแกประดังจารควากันดังประกหันจาร
1: นาเรียมมอสปันปลุกโจมเนื้อจริงพงควาตึมกระนองประสังจื้อแอกระนองประมัดจังโตกุบิกนำยับกืลโปปิลากระหอยดองยยังกืลแซะลำกระไรเรียมจัดเนื้อเรียมมรามอเรียมตึมกระไรพูนการได้ลานดังจะแผ่นกระนุกนำจนลำประเกรมกลางกระไรดับนางบวนแซงลันจารกรามดิกริงกวาดกระเติมกลางไอปูลกระหันเกรมกลางบวนแซงกระหันกับกลายเกรดแรงประกนุกนาลำประเกรมแกงกลายดับนางลันจารมารำเชมกราตึมกลายเมาลำประเกรมแกงกลายดับนางลันจารตึมกลายเมาลำบุญสร้างรวมกบเกรมแกงกระชับกลายดับนางประดีจารกลายดับนางบุญสร้างอโมลุยจิงกลายกระแซมอโมเมาเถาะ
2: กนุปรากาเซมตลังไกลงาซอกะชามกองอันจารตักลักมรบามเซมไกลมาจุมนึงอาซอของปรอแปรมนึมกันมันรูกะนังปรักเปียตมะและดันจาวิตปรักกะพงอาซอลีรลาจารลวยกะแตกลาวมตาตลายตุดอบลปะลวยหัดระเพียนในจริงตึมจุมนุยลวยงะลามิลันเปรนึมึงลาจาริงามันรูกะนังปรักเปียตมะและดันจาวิตปรักกะพงอาซอลักมาปรติกัมพูชาห้องนับประตูมาและดันเอ็ดเวทเตเปปลุกไปกลับประตูมาจมด้วยหมอบามเซรมกราเมาเวียนฟันงอกกระเก่งทุนเซปอตะปันตุตะปันปลุกกระจุดกเตสะควางเฮืองจารันดิ่งบิงเวียนเตียนลองตะวูมิงซุยกระเก่งทุนเซปอตะปันตุตะปันปลุกปะดกเตสะเจ้าไทยจารันไตนิงรันจริงอังตวนกระเก่งทุนด้วยเบาดกเตสะเฮืองทวนจารันไตนิงและนันเวียนหูยันกระเก่งทุนด้วยเบาดกเตวัดอันนิงจารันไตนิงไอ้ลอดนั้นมึงประปันกระจับแกลงอ่ะซอลาเมลันอินเทอร์เน็ตดูเกรมแกงแกลงอ่ะซอลาเมลันอินเทอร์เน็ตและนันรำแกงแกลงอ่ะซอบายัวกระจับดังเรากระลื่นของอันจารตักลักมาบุษไซปุ่มด้วยมันเปลือกปรักบายัวเฟซบุ๊กเปียร์ไลฟ์สตรีมมึงก็จะเบลฮาระมรุบังปรักดมเด็ดในงามกึศแปรมเดลับย่อมรวมกึศไอ้แต่นั้นแปรมเดลับเอ็ดปรักลำรุกันดังปรักไอ้แต่นั้นลองปลาหมากเกิดโยมตามหาดาประในเมืองญี่ปุ่นในจุงกัวกิตกายเตวัลบาเวตกัมพูชาเปียมตะปรักงะซอพงติญูยัวและในเวียดนามปักลูมโรกันังปรักเปียตุมะและตันลอมเอ็ดเวดปรักกลูมโรมเทหะจันกันลำนั้นเฮมาจมเดในจริงในตัวมะเอ็ดเวดปรักรุยมะปรักงะซอฮังเตมิตุเฮกลักปรักพนตาเลเลาตุเครมกลางกระดาปินาลำอินเทอร์เน็ตและนันจำกลางแกลงอซอบิมใกล้ปุ่มดึงอซอในมอมปลือและเฮเปเฮไมตุเฮแกลปรักมึงตัวไม่พอจมดึกบนสังลำกลุ่มลาหาจันไอมาจมเทในเลยงะดมหาดับประตูมะเม็ดปรักงะซอห้องไอเปปลุกปะไอแกลปรัก
0: ហងក្លែឈីមនេះដុំក្លែងអមចកប្រក្រមកាំងក្លែដាពេណាងទីណាប់សាងអេត្រាប្រងក្រិងតែងឿនអេទេលមកតូមកក្លែហឹមថោមងសាងអេត្រាប្រងក្រិងតែងឿនកងអានវ៉ាល់បុនមកធួតប៉ាល់ម៉ារ៉ាប៉ាន់កែចាប់ក្លែមកកំផៃពុលមកប្រក់មកបំពេថងទុំកណងថារប្រយោទុំត្រណាកសៀមឡាំងមិសៀមក្រាទុំក្លែងអសងាលឹកក្លែដាពេណាងលំវត្តណៃ
1: ហងក្លែមឈីមក្រាជាច់ម៉ារលែនអានកែកសៀមចោเอวังนันเอามึงไอปูลกงอังปิดหังกระนังประสังเจแอวัลดอกกระนังมราดุมควบมันเซลตุ้มไกลงะอมองจักตีนับสังแอนเท้ามันจึกตุ้มไกลงะลุยไกลดับเป็นนางไกลโสสังลำวาเริงกะรุมควบกรามดินกกะทลังจำกุนไกลระตำดับเป็นนางทาร์เกรกำนิบวนสัง
0: เอิมได้บวนสังและดันบิงกับดมกมรุปสเรียงตึงดุรวยรีแปะปอแลบาลูกไลจังมากำเนิดบนสร้างงะละมาเอเตเกมสาทุนเกรดหลังนาปสเรียงและนั้นทนในไกลจังมากนั้นละปรองเฮนิใจก็ยอดดะอดุเกมสามลานตึงดุเยเริมกอมจริงแกลมักสเรียงตักลัก
1: ดึงมังเอิมความตำยังไม่ยนดุกติบนราสะแอตูลจานตักลักนาวติวันนาปสเรียงแปะกระเซมตลังและนั้นละกะปสเรียงกระเช็มแรงนังเอ็ดับลันเล่นอันเลาะมุ่งนังจักฮับเอาโปรยไก่เป๊ะใส่ตุ้นาโพสาวเรียงลักโมบังโพมึงก็ใส่โพในจริงรวยมันยมพันเอตีเตอร์อมอกระเช็มแรงปีนิกเซตนิกมราเอลุยมอกละลุยปวมงาไอมังอมอโยกันนังกระเช็มแรงกันนาโพสาวเรียงดุจอ้อมายนลอกแชมลังตุ้มกลัยมรวจิไลกกลัยอักสาวเรียงตักลักกลัยยังจังแมงไอตีนั่นละอมอโยกนังโมนกหัมตาปูสาวเรียงจักแชมมึงจานใจดุจอ้อแบตาในคือลอกโมลูกนังประตุมกรามแนมไพลปอกปรองนกสิมเนเล่นอันดินันเอลหิงอังสาวเรียงตักลักบรึโมลูมนิบุญแสงลำจารเล่นอันจาลาตัดเงาเท่า
3: จังมังเกเลหอยสเรียงแหนมตนบุญสร้างเอตรากุลแหนในนอไรกระจับปนดึงแม่ไกลเกนอจังไกลเลบุญสร้างงาบรอกปากไรตุตื่นก็เกาะสร้างแหนเกบุญสร้าง
1: อรักในจาตักลักมอดนกปลาปูสเรียงปรองอตีลำกลุ่มลาหังเกมปะปลุกเอมาไอปอเฮตตาบวมงาประวิททุนตัวไอปอตบลูนำในนางไอเกมปะตุกเอมาปลุกไอปอตันตึมทุนเกมในสเรียงจริงซาลำตึมตาปูกรอประวิทปูตุตื่นลูรุมกบดินกปรักมอประวิทกาไอปอก็ใส่นิบวนสังปลาสเรียงแบตามปิดทางไกลจากกาลลำประเพลมแน่หังลาจาตัดอย่างเงานึกบนแสงปลาปูสาวเรียงหมอลูกไลกาอิดอาเตมะมเซซีเอโนซิดิทุนอมอสานังบรึหมอลุมตาจวนเลกาปูกรตัวจักเท่ากละนกปลากริงโรปลาเล็ดอันไกลมแหะไพลตีแสงเจิมแน่สนันนิบุญสังเงาละมาจังมังมอลูดำเนจรูแปะประปลานาปูสาวเรียงมอกระไลกระจับเริง
4: หวังบ้าก็ทึง
1: เกอกระเลมอักสาวเรียงเก่าจังมังเฮินตาปูสาวเรียงลำจานใจจังกำนิบุญสังกลุ่มลาเล่นอันลาจานตาเองเงาเท่าหินเกอกระไลจักเกลปูสาวเรียงจานใจเองเงากันอันมวยจังมังมวยโนสิดีเล่นอันกระจับเริงแปะมึงนั่นนิบุญสังอิดไอเทเกรดลังนาปุ่สาวเรียงเห็นกระยอดนั่นเล็ดกระแกลมแอกสาวเรียงดักลักนิบุญสังอมอยกนังจังมังหมอนกกรังสีเล่นอันเฮิมตาดุจอ๊อแบตาแกลมนิบุญสังแจงไอติมีนั่นละหมอดำกบปิดปลาวานิบุญสังเงาะมากนังประแพรมแน่ตุ้มแตงเล่นอันตึ้มกำลังประเพลมแน่หังลาจาระเงาตึ้มหันดะประมอกไหลกอลกะสวยทุนลานแปมดินังจักปูสเรียงปอกปรองนกเพลมแน่เล่นอันกุ้มกรานันเอลหิงแองมอกไหลกระจับเริงตกแบะรอยตุเยอะยันรุยแปะปู này mà muộn đi buồn sang nghe lọ mà chẳng mang cả xa dần rau lết ăn kèm ạc prong cả buộc sầu riêng cái do ta hằng thì cứ bọa tụ chinh mừng kèm ạc sầu riêng ở mỏ dụ cả hằng ên ôm đi buồn sang tuổi ý ngoài nào sân ý ngôi làm cừm cộm chinh kèm ạc ố bê ta lọ cả hằng bọa ngạ rằm ar nèm play tùm sang chơ sĩ buộc sầu riêng mro mò còn cả lên ăn nâng chắc bộ sầu riêng tạc lác bởi mò bìm cả lầm cùng là Việt Nam lên ăn chà tạch ở ngào.

0: รันตรนพรำจิตปอยังปลอเลิกแปลเพมโรเรินรำบอนในบนลันปุลบิ
1: ตบปอบแปลให้ตรรอนรำบอนเจงตงเปิลตะในบนลันกึศสอปอบให้อันรับแรกเปิดประเจงและรับแรกแต่ปลอดลักษณ์กรันเจงปอบนอเอียงเกลรอตะมัด
0: ดูเบลตะบรวนังตักบนลันเอียงเกลขึ้นทุกกว่างร่มยกยักนอนด้วยเพียนบื้มปุลรอยเติม
1: รันตรนพรำจิตปอขนมเมอเอียงเกลรอตะมัดเติมแกรบตรมบนลันลุมก็ในพลัง

0: กำปอลบรรยากาศแรงปมนรุปตึกเงยมนงเบอร์ระปมให้ปรุตึกเงยเชนรุปจากตะลักมงหอแก่เดิมปอลนำให้แก่หอสะเตือนนำเจริบันเตล่าปลอเลือปลอแก่บุกนำสะเตือนนำเจริบันติดลอยเพราะอันตมรลองจอยนาปอบแกมให้ปิดตู้อินเตรียมนาเกย์ปมจึงกองจิฮันเรียมกระดอช่างปิดเจกึดเฟิงตรงหนึ่งนอร์แปลมให้ปิดมินวันนี้ปนันกำปอลดังประดังสะตัวนำเจริบันเตล่าปลาเลือกปลาแขกบุกนำจิฮันเจ้าปลาอันเวนักเลือกเติมฟางปลาแขกลุกนำ
1: ปลาแขกบุกนำโดยแกริงสกปรกเยบสะบันทำยบาร์นาเรียงลับนอเบอร์จ่ายยาวสะจิตดำสินกลายประมาเรียงกลักพรักวิมกราอึ้งตุงหางไอเจรายเบอร์มิจัลเติงลำแก่เจคันรถปมนอดงลำคุณนักปูนปลาเลือกไปยัดมังอังดึงเงินแอตีปอร์กวลจะเติมยันตุงหางสะยี่กวลจะกรับตุกีเลือบโรเกียวมาลำคุณนักโดยแกงยืดเดินตาบรอกวลจะบอลลันลำอันโดยแกนอเปิบอืดเดินบนเดบนลานเติมมีการสะยี่ยาวไปควักซึ่งจะตาไปเติมนอปวนควักปลอกิโลเมตรอารมาแต้บานพามจะตาปรำนาเฮงนอจวาตรองแซกปลอแคลุดนำสะวิลำคุณนักอึ้งปูลปลอเลนักตรังเรียมระอาร์ดักกินมันนักตรังอีกลสักยันตันเดบนลาน
0: เล่นดอนเล่าดองจาร์ตะแกรกเกร็บหนุ่ยสักลับตุบลเป่าเกตังเปราะกุลจะเกลอันซอกมามสักจาร์ก่อนเจงปอลเปราะเกลอันซอกมามสักตาเนโกเปราะดอนเวียนเนลเปราะเติมนำบริยปราตากรับตุกดานำจาร์ห้อเจงปอลเปราะลำหุยนักเอเกตันังแคเกลอันซอกมามสักเติมนำบริยปราเจงเล่นดอนเล่าดองจาร์กุลจะตามปลปรอยิแก่ป้อเฮงป้อจะปรำเราในกูปรอดันเวียนในเหลือปรอแสกปุกงดอนกรับตกฟอลบอลมาทดตันอันเจหันกงดอนสะหัวโฟนักเจนันมัดซักบดีสะเกลอันสองหามซักจะเป็นหันโดยแก่ซอกไปเฮงป้อจัดลำหามกันเติมนอดตำหามโดยแก่ซอกคอเจนเติมตกเฮงกระยันหามซักบดีกรับลำหามตกตันในกอบจีนจักตัวโปบิกรอกรับตกเฮตกินตำจารเติมก่อนเจงอึกเตอร์เติมนำปอลเปราะเกลอันซอกมัมซักเพื่อเล่นดอนระดองจารเจลำหุยนักอึกปอลเปราะล้อเอกลติมัดลังโดยแกอึกในกบเปราะดอนเวียนเจฮันในเหลือเปราะเป่าเกตลังเปราะดองหนึ่งนอมให้รับแรมให้เปราะล้อเจฮันรับแรมให้เปราะสะตัวอันนำเจริบันทึกลอยเปราะอันตำลองย่อยนอเปราะไปแก้มให้รับแรมให้เปราะล้อรับแรมให้เปราะเจฮันกึดนะดองหนึ่งนอมให้
1: ตุกระลองคอแก่งแข่งไปเรียงปอหยิดเนาในสักระลองตักเงียบยักกันระลองเติมไม่วิติงกรับสังเนระลองยิ่งกึดเฟิงเดือดเติมจวยนอเปอร์เพียมยักกันดองดึงหน่อมให้อึกเปิดประลองลำขึ้นนักแอกลโดยอันดองตาบรอยเลือดอุ่มคอตุกอันตำระลองเกลียวคอยิ่งเกินบ่อดูบอลอันกึดเฟิงเปรย์กรับปูนบรอยเลือดกึดหน้าดองดึงหน่อไอไอตาบรอยเลือดงันแอนรุ่นดิสักตาเพราะตำระลอง
0: ตานตุกซาเอฟเฟ่ฮิตลังประกาศแฮร์แอบดังสักยันยันเตอร์เวิร์ดนักยางจาร์ตะลักก่อนจริงเปิดตู้อินเตอร์เรียมนาเกย์บัมจิงกองจิฮันเรียมกระต่อช่างเบอร์เนมโปลเบร์ไดติดมัดตุกตัวเรียมแก่ประหยัดไปนอกอนไซสักเรียมเมืองตุกแฮรับสักกอนไซมราเดินเตอร์เรียมบัมจิงกองจิฮันเรียมกระต่อช่างเบอร์เนมโปลเบร์ไดรางละอันกึดเฟิงบัมจิงกองกระยันหับเรื่องจึงกองอันตีเรียมรับแปลบำเด็กจึงกรับตุบลกรุบบำจึงกองยะหันกรุบตะช่างยะหันตีเรียมกรับเปิบบำจึงกองตกฮีรบนบอลดูอันตีเรียมเจียงปลเปราะลำหุยนักปลเปราะปลาตาหยดยัดเรย์นายาวหับกัลตีแอเปื้อนเองปลเบะเกร็บหนุยสักตุบลหุยลำนักเปราะเลือดสาตเวิร์ดแนกสักกับห้อยแฝรวังเจียงปลเปราะแจวบัวละแจร์ตาเปราะเลือดสามกรันเจียงปับนอดักกระเปิบเรื่องเจียงตกดำบอลเองปลเบะยะหันตกดำบอลแต่ยก
2: เลือดดอนดักกองเกลบรังไงตัวเฮียงสัญญาพามเกร็บหนุยสักตุบาลใส่จิมตามก่อนเจงเดบเจ้าฮินนำรังกตอร์ตาปุงฮีฮันรบ้า
1: ฮีนำเดินนักดักแอร์เอ้ประจุประมิดวงนอดดองตะบรอพามเด็กกะหลักพรักเดินเดบเจ้าตาปุงฮีกันอีปลุงบอนกรงก้นตกบอนอักเกลปุงฮีแกมตกโกดันเอียงกลสกันนักแรงตับนอเสตัมห้อเจงปลบรอลำขนักไอซอมพันงันเบอร์หรือดวนดักกองเกิลบรอไงดูเคียงสัญญาพันไปดีเอียงกลปุบริเจงตะเนบันลานเกิลหมอดุบลกริบนุยสักตรงตับแขนย้อนใดรำระเจงกดใส่เกอึกมงเลิศสากรำวันเรือเกี่ยวมาที่เบอร์ดูนำรำระ กินกันรังดังบุกตาคนใสยิงโปรเลอร์เบอร์กรับผมพี่ฮิเรียมระยึดกันเรียบพลันเกี่ยวมากกริบตุบันตาโปรกันรังตาคนใส
2: เบ็ดดะตัมแอนโฮมแกอึกตรมบอลโกนตกวิกไอซอแกนตกจุงกุ้งตาคนใสระวังฮันอึกคนใสแซกตรงตกตักไม้ตักพกระบองของแตกนุ่งจังแตกช่วยตกอมตกระวัง
1: ดีไอซอกึดหลังลอดลับเตรียงเกี่ยวมากดากแอทเทิลแค่ไอยูเลยงั้นดักพวกตาคนใส
2: ดีไอซอแกนในเต้ยเติงสักตุบาลนักจังคนใสอึมโตเติมตะเตียงไอเลยงั้นดักพวกตาคนใสเติมแข็งย้อนแต่เดิมระ
1: เยื่องเงินกันกระบุกที่นักจังตีล่าลับแกเปิบแกงรังกลตาคนใสเติมเอิญโรอันคนใสอึมโตดักไม่ดักพวกนุ่งจังแดดีไอซอแกนในเต้ยเติงสักตุบาล
2: เวเนปลันกัมปอลเติมฟังนังแคดองนังนอมให้รับแปลมให้เปิบมินยันรับแปลมให้บรอยเย็นตรดนิสักตันให้บันลานนังขาดแปลแต่บราลึกซานักดังเปิบนอเสตัมนอเปิบซอมพันงันเอดองนังนอมให้จีมก่อนเจงรับแปลมให้เปิบกึดเฟิงตาฮีไตกรดกรานเจงเปิบนอในบันลานจิฮันดังบราสาวัลไปดีอันไอเจนบราลึกซาห้อเจงบราลำหุยนักเอกลบุจารไปดีบันุสักหุยลำนักรันตุนโปรปรำยิปอบุบจิงตรีตาไอเจนนอกึดเฟิงดองนังนอมให้รับแปลมให้เปิบเม่นยันรับแปลมให้บรอบุอะไรจาร
1: ยีเปิดตุนนำกุดลำคนนักรันตรุนโปรปรำจิตปอแรปแหลมให้โปรตายจารตะลักบกลอร์ลำคนนักแก่งยืดเดินแก่อึ้งปูลโปรเลอร์เบิกกนุกกนาลำคนนักเติมตรองนรูปตกห้างนักตักเบิ่มโปรวิ่งโดยดองประกาศลำคนนักกระเปิดดองหนึ่งนอมโปรนั่งข้าโดยนักตรังกลยันเอตีตาปบริจิงมันเด็กบนลาน
2: กรัมปลระอาลำหุยนักเยงลำอันเฮกนอปรักกราระอาร์ไม่แอปัดนังนารบุเนกบันลานสักนักกราระอาร์ดองนึงนอร์แปลมไฮมโรตากรัมตุกฮีไตกรดกรันเจงปับนอเยหันเนกบันลานนังขากึดเฟิงเดินนอปบเตล่าแอแกมไฮเดิบอันประเกียกนุกนาแอเลยกัลยา
1: ดังเบอร์แปลมไฮมโรยิ่งเดิมก่อมจริงดักแรกดูรับแปลบรอเลอร์เอซอมพันหุยตาบรอลำคณะยกเจ้านำแขกตะมัดฮันจริงมาก่อมจริงบรอเลซาเบอร์โลบากรมีร์ดองหนึ่งนอมให้นักตรังตะปนอสเซตัมดังเบิร์มกรัมจริงบ่บาปเล็กเก้าโปรโจยตุ้งเติบไต่บ่บาปเล็กเก้าดูบอลเอ็นคันหุยตาบรอเดวิดในสักยมให้แฝงแวงเรือโลบากรมีร์เฮร์เกลมาดังกรับนิสักดูบอลนู่ต้อยกรับปูลปบนอมกรัมจริงดังเงินเอสากับเกลก้า
3: ขวามกงเนี่ยโดยมือสังเ
1: ตลมวยเกิลดงนึงหน่องให้ตลปาร์รุ่นสักตาเพราะรับแหลมให้โรตากรับตูลบรอยเลือดสามกรัมจริงตรปมนอตลไปลำอันเลือดตาพร้อมกราระอาร์จันพระบายดีหิมกรัมจริงตรปมนอแกกรับนอพระดงตาบรอยซาดักลักลำคนนักไอยาดงเกยประกักรถหนึ่งหน่องให้ตะเมนคันวิมก้อมจริงรับแหลมให้เปิบมินลำคนนักแกงเดินตาบรอเลือดสามให้เจงบรอลำคนนักสัมพันธ์ดองประกาศนักตั้งตุงหางเยกันการยัดกลกรับโปลระอาดองดูบัลกรับตุกฮีตีเรียมอันกึดเวิงเปรดองหนึ่งนอมให้ฮีตกรัฐกรรมเจงเปิบนอเจงตุกฮีตึงเงินเอดองหนึ่งนอมให้ยันกึดเวิงระแปลมให้เปิบมินบรอนรุนิสเกรบดูบัลดุกฮีดลังบรอกนุกนาเยกันดูบัลนิปนันกึลฮีตกรัฐกรรมเจงเปิบนอกึดดองหนึ่งนอมให้มปอนิลิซาตาพร้อมกรัมจิงตรดปมนอจารตะลักกริบสักลับดูบัลรับแหลมไฮมโรกึดหน้าดองดึงนอรับให้ตาพร้อมลึกสามกรัมจิงปมนอลำพนักอึ้งโปลพร้อมลึกเบิ้ลจารตะลักยาวลับนอเปิบเตล่าอันกึศนึกเดือบรอลำคุณนักดูบัลลำอันเอียงเกลรับแหลมไฮปมินดักลักเบิ้ลลำอันกึดเวิงเปรย์ดองดึงนอเยี่ยคันงานยัดระอาร์ดีกรับตกโดยกริบสักดูบัลลำคุณนักแกงเดินบรอแปลปบมินให้มรารถนิสักลำคนักตาบรอแอยอมพัน
2: เวเนปนันกัมปอลยิบเบอร์ปลอเตมเมนโตนังแคร์อสอมพันเปอร์พงรบ้าแต่เกรดเวปันซอตาอึกตุกตึงเลาะตาสะตุยอันดงเรียงฮัตตาปลอโตมราแอหวยขึ้นรอบยิงแตกเยอฮิกสุดงานรอยอยอึกปรอเลอะไปตีนเติบแตกอันไอหุงรอตึงเลาะยิงปรอเลอะตึงอันไอเปิมมัดตากรับตุกสะฟัลเติมแจร ึกนังตึงแอร์ฮอร์นี่ปนานเลิกปลอดระบายหุยไฮโกเติมตึงเลาะตึงเบื้ออังอวยเอิมโตรยสันมัดมองกลองระมังปฏิปอมแจกอันไหนหงเติมตึงเลาะเติมทองเลาะแต่ตีเจ้อะไรกระดังเนิ่มบ้าเจ้หุยกระดอดักเปิดกรับตุกตะตรมเจ้เจงดักเกรหลอดเปิดมัดเบต้าดักไอสอึกหันเจงโดยปอมเกรดักตากรับตุกเลาะแอบเมิงตาดักตรมหันเกยจิบแอนหันมาเวกเกรดักตาเดินตุกเลาะเกี่ยวมาหัน
1: ดักตรมต่อคอให้ปวดยึดกันปอมแจปวนปำนังอรูอังเอลลังตาอเบื้ออังอวยเอิมรูขอเงาใบดีสิมลังดึงแดกยึดกันปอมกรับแดกเติมเลาะตาหนีบลัง
2: ใบกรับแดกเกรตบะเลาะกรับดักตรมหันเกยอันตรงอึกปรักตะประบัวดักตรมรถไม้ปอมแดกยันนับถึงแดกอันไหนหุ่งรอถึงเลาะห้อยจริงนอปรักตรงตะประไอสอยเบะปะดำนับนอปรักถึงเกตูเบื้อปลอดลึกสาระตำแบไปยังเอ็นหันอึกปุ่งให้นับลานเจตังไม่มอกเบื้อปุ่งให้หักเต็มตีกล้ารถแดกเบื้อกรับตรงดักตรมบัวเบื้อหับตักษายันเบื้อกรับปุ่งให้แกดักตรมหันไปดีเกรตบะเลาะลอตปปสตกนารโดอัลงันยกเจ้านางเคกลาแอนฮันหับทักษาเลือปรลบาอันนิงไตเย่ต้องปรักบัวไปตกแตกตรมไปดีเกิลตนให้ปนลานแก่ดักปอมอันหุ่งรอถึงเลาะ
1: เติมตุ่มมงความแดกกล้าเอ็นแอละบริบบอปรักรถดักสังความแดกเติมไปมมงแอละบริบบอปรักรถดักสังกล้าเอ็นขันนอกประดองตะเบาะแออึกงันเกินกนุกนายแกเปิบเกลมกราหรือบองคงแดกอันคุ้มเรือตาอ้อมรถความแดกคอลอมัดยองแดกปอมเบิ้มตุ่มกระแดกดองแกมยิ่งขันกันแดกมีรูดีคุยไข่ปอมแดกเลี้ยวคอประกาศดองตะเบาะบนในปนลานแออึกงันเติมดูสาวเลาะดูเตอร์ปอมแดกเลียนกันแอละบาร์เฮมปอมรักดีปอมแดกจกเจ้านังแค่เป็นนิเป็นลานแอมรายังงาด้านประกาศดองตะเบาะไอซอแกงเดินตาสกินเติมดี
2: ตากรับนังเกดอยี่ปันซอบาร์ไปเตอร์แกไม่รู้ตาบุกเติมดาลุนาร์บิจาร์เบด้าดักมีแอบเกยไอซอยลำตากรับตุกตึงเลาะเยอะไรงระแรงกล้าไอซอกรับนอตาเกยงเวบอกดองเติมปลาลึกซาสตัมปอบนอในปลานต้องกันแก่มีเตืองตุบัลแอนเกงเมอร์ตาฮิตลังปรอลบาง่ายแก่ปลปรอลำหุยนักเลอะเปิบนรบตึกเงยมนงประเปิมแฮมโรตึกเงยยันรบจารตะกลากมงหอบลไฮตันยอตะอลักกันและเมดในปลานกำปอล
4: ngày 15 tháng 7 năm 1950, theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, đội thanh niên xung phong công tác Trung ương đầu tiên được thành lập. Mục đích là huy động sức mạnh, tinh thần dũng cảm của thế hệ trẻ phục vụ kháng chiến kiến quốc. Trải qua 76 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng thanh niên xung phong đã trở thành biểu tượng cho sức trẻ, lòng dũng cảm và tinh thần cống hiến không mệt mỏi của thế hệ thanh niên Việt Nam.Phát huy truyền thống vẻ vang của lực lượng thanh niên xung phong, thế hệ thanh niên hôm nay tiếp tục lan tỏa tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến, góp sức xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh và phát triển, đặc biệt trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống lực lượng thanh niên xung phong Việt Nam 15 tháng 7 năm 1950, 15 tháng 7 năm 2026.